ลูกจิตตังนราสบังนามามิสุเกตังดังมังนิยานิกังสุเดสิตังนามามิสุเกตังสังกังปุญญักกิตตังอนุตตรังนามามิสุเกตังโพธิงอสวัตตังโลกปูจิตังวิตตันหังวิตโดสังวิตโดโมหังอนาสวังวังเดนิปุณสังบุตตังอนังตนายเดสิตังสาดุสาดุสาดุเทรวันคามาเกระกามุ